New Delhi mai Prime Minister Narendra Modi saphang Semicon India 2026 nai opot ho kayao manai man chaw wa mung kang mai ti me semiconductor an ma hang la su ko pe nai si mung India kan pa PNT anai hit amu kan sunam Mr Modi wa semiconductor ecosystem an India khanni kan sunam khansam kan pa innovation ngai investment tang chu gan sunam ho man chaw pong loi artificial intelligence mai ko tanwa kayao prime minister modi wa takwan manai project an me chip sip song an approve kayao safang semicon 2026 event mai exhibitors hu pa an companies luk mung ko no sam pa an khansam kun leng luk mung kne hasep an mahum nang kaya ho manga lok bhavan itanagar mai declamation and painting competition an leng ta nasa mukt bharat abhiyan mai otangkane manai governor lieutenant general retired jiwa kiti parnai pupi thung pupi nai khau mai felicitated kaya มื้อไหนกัปตันว่าวันมาไหนมึงเฮาไหมอันเฮาตั้งยับไหนพี่กะพิงกินเตานํามันจะว่าลวงเอาเศร้ากินเตากินกะพิงไหมกุนซิงมึงตั้งหลายห่มลมกันสิอมูวาเฮ็ดจันอันโดลันวาเฮ็ดนี่สิว่ากะยอฮอปาสิงหาดมูนิซิปาลคาวน์ซิลเขาวันมางาสะพังอันนืนลึงยาวเซวาเมราyogdan 2026 ngai swachhta hi sewa 2026 putpe kayao tal sewa mera yogdan 2026 mai pasighat municipal council khau chahang phiu phiu pat pat puktun mak tun khon ausen wang meung awareness drive wakathon program ngai amu lai an tang ward councillors kun municipal khau loitang self help group ngos youth group market associations khausi amu tak hiet ma nam ho noon september nai sau ka wan mai telecom regulatory authority of india try khau na arunachal university of studies nam sai mai saphang consumer outreach program tak autang ma yao sila songku luk jawal nehru college pasighat na safang coordinators meet come seventh review meeting and task force tal dbt star college program maharashtra mai takkanang mayao safang nai department of biotechnology ministry of science and technology government of india khau autang kayao training and someone kanu pongloi substance used disorder chahang doctors nursing officers ngai clinical psychologists khau na nahalagan mai manga first phase nai autang kayo saphang nai arunachal pradesh drug de-addiction society department of health and family welfare khau koptang national drug dependence and treatment center aims new delhi khau luisi autang kayo ho team ankun sipsongku ankhnoi luk indian army tu jat battalion multan khau khnoi khangcheng yao pi chung ga yao noi nai hu hing pet pa pet sep kau meter song khansam na north sikkim mai yang nam ho men's cricket mai mung india hau เมืองปักอัฟกานิสถานเข้าหมายลูกปะเกาสิปะเศร้าเจี๊ยรันปีเอาเกี่ยวเมโทรโลจิคอลเซ็นเตอร์อิตานาเกอร์เขาจะหังเจลาอีสคัมมิงปับปุ่มปารีอันเจ้าไงจะหังเจลาติรับเยลโลวาร์นิงเฮเกี่ยวตีในเข้าหมายผาตีผาหนังพ่นพ่นลุ่มลุ่มตะขันมาเยาห่อจะหังมาในข้อความตะแขนในน้ำห่อข้ามอันเหลียงอันเลิงให้นันทอมคาตา